คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเพื่อชุมชน 4EB FM 98.1 รายการสวัสดีออสเตรเลียเพื่อชุมชนคนไทยในรัฐควีนส์แลนด์

0: ใช่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทางบ้านทุกๆคนนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโออินควีนส์แลนด์ที่เรดิโอ 4EB FM 98.1 นะครับผมแล้วก็ได้ยินเสียงผมก็รู้เลยว่าเรากลับมาอีกแล้วพี่บุ๋มวันนี้เราสามารถดูได้ทาง Facebook Live นะครับพี่บุ๋มเป็นตากล้องให้ผมวันนี้และวันนี้เรามีแขกรับเชิญ
2: ก่อนอื่นเราขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ
1: อ๋อใช่เราต้อง shout out for the sponsor นะครับขอบคุณผู้ใส่ใจดีผู้สนับสนุนหลักในรายการของเราสำหรับวันนี้ก็คือ MLN Finance นะครับคนที่อยากจะต้องการ mortgage broker ต้องการใครสักคนที่แบบมาช่วยในการเขาเรียกอะไรอ่ะอยากจะกู้บ้านอยากจะได้รับคำแนะนำว่าเอ้ย
2: เงินกู้บ้านหรือซื้อรถหรือ personal loan
1: ซื้อก็คือได้ทุกอย่างเลย
2: Finance broker นะคะMLN Finance ค
1: ่ะ MLN Finance ครับ MLN Finance อะไรนะครับ MLN Finance ครับผมโอเค
2: เริ่มวันนี้ที่แขกรับเชิญละกันสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีเป็นทางการค่ะสวัสดีผู้ชมและผู้ฟังทางไลฟ์สดของเราด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีน้องเซเว่น
1: สวัสดี
3: พ
1: ี่
3: ปุ๋มด้วยนะคะแล้วสวัสดีตัวแทนจาก Brisbane Thai Culture and Language School แล้วก็มีคนหนูน้อย2คนน่ารักนะคะมาเยือนรายการวันนี้ด้วยนะคะ
2: ตอนนี้ที่อยู่ที่นี่แล้วนะคะยังมีอีกที่กำลังจะมา
3: ใช่รถอาจจะติดนิดนึงนะน้องเซเว่นการเดินทางก็อาจจะใช้เวลานิดนึงแต่รับรองว่ามาแน่นอน
1: อ๋อมาแน่นอนโอเค
3: ใช่แล้วค่ะ
2: ตอนที่เราอยู่ที่นี่แล้วเราก็คุยไปบ้างเลยแล้วก
3: ันได้เลยค่ะไม่ให้เสียเวลานะคะก็คือวันนี้นะคะบอกเลยว่าเรามาโปรโมทนะคะงานไทยเฟสติวัลซึ่งจะเกิดวันเสาร์ที่20นี้นะคะที่ King George Square นะคะ
1: ก็คือเสาร์นี
3: ้ใช่แล้วเสาร์นี้แล้วคุณพร้อมไหม
1: พร้อมแล้ว
3: คุณมีชุดไหม
2: มี
1: ต้องใส่ชุดด้วยเหรออ
3: ้าวเธอจะแก้ผ้าไปเหรอไม่แล้วเธอจะเธออากาศมันเย็นนะจ๊ะช่วยให้เขางานนะคะ
1: โอเคครับเดี๋ยวแจ็คก็ลองไปลื้อตู้เสื้อผ้าดูเริ่มตั้งแต่9โมง
3: ใช่9โมงจนถึง2ทุ่มนะคะแล้วก็มีการแสดงอะไรเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะมาบอกรายละเอียดทีหลังนะคะแต่ว่าตอนนี้มีข่าวดีเราเพิ่งจะได้จดหมายจาก Brisbane City Council มาบอกว่าเฮ้ยในเมื่อเธอจะจัดไทยเฟสติวัลเราขอร่วมเฉลิมฉลองกับเธอด้วยได้ไหมโดยการที่เราจะฉายธงชาติไทยไปที่ตึกที่ King George Square ตรงนั้นซึ่งเราเป็นอะไรโอ้ my god เราไม่เคยแบบได้อะไรรับสิทธิ์ในการทำอะไรแบบนี้มาก่อนเพราะว่าเหมือนแบบเราก็ไม่ได้คิดอะเนาะแต่นี่เขาออฟเฟอร์เรามาแล้วก็โหรู้สึกดีแล้วก็ภูมิใจมากที่เราจะได้เห็นธงชาติไทยเราในไกลใจกลางเมือง
1: Brisbane
3: เราที่สำคัญก็คือKing George Square โดย City Hall คือมันไม่ได้ง่ายเลย
2: คิดถึงบ้านนะคะวันศุกร์กี่โมง
3: ใช่วันศุกร์กี่โมง
4: พระอาทิตย์ตกดินนะคะพระอาทิตย์ปกติตกดินจะประมาณ6โมง6โมงครึ่งไปสแตนบายได้ถึง6โมงจนถึงเช้า
2: วันรุ่งขึ้น
4: วันรุ่งขึ้นเลยก่อนพระอาทิตย์ขึ้น
3: ใครจะไปปูเสื่อตำส้มตำไม่ได้นะคะ
1: ไม่ได้โดนตำรวจจับแน่นอน
3: ไปดู
2: ไปชมได
3: ้
2: ไปชมได้อยากได้สีสัน
3: ถูกต้องถูกต้อง
4: ขอคลิปด้วยนะคะ
3: ใช่ไปดูไปถ่าย
4: ไปอัดคลิปไปขอคลิปด้วยนะคะเพราะว่า
1: แล้วก็ติดแฮชแท็ก
3: แฮชแท็กไปด้วยแฮช
1: แท็กอะไรดีครับ
3: เซเวอร์เตเลียใช่แล้วก็บิสเปิร์นไทยเฟสติวัลด้วยใช่นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ได้ยินข่าวมาว่าคนไทยเริ่มรวมกลุ่มกันแล้วนะพอรู้ข่าวจากทาง TAAQ
4: โรงเรียน
3: โฆษณาแล้วก็โรงเรียนของBrisbane นะคะ Thai Culture and Language School โปรโมทไปว่าจะมีการฉายธงชาติไทยนะที่ตึกทุกคนก็แบบโอเคฉันจะไปฉันจะใส่ชุดไทยไปฉันจะไปยืนตรงนั้นถ่ายรูปนู่นนี่นะก็คือเป็นอะไรที่สนุกสนานอีกอันนึงนะคะตอนนี้แขกรับเชิญมาแล้วนะคะ
1: กันครบแล้ว
4: เด็กหญิงและคุณครูค่ะ
3: เด็กหญิงและคุณครูเชิญเลยค่ะ
2: ผมต้องมีเก้าอี้เพิ่ม
3: เก้าอี้เพิ่มนะคะ
1: เอาย
2: ืนเดินไปก่อนนะคะ
1: เตรียมไม่ทันนะครับเก้าอี้
2: เราเล็กนิดเดียวนะคะแต่เวลาจุคนเนี่ยได้
1: ได้หลายคน
2: คนห้องแตก
1: ใช่ทุกครั้ง
3: ใช
1: ่เริ่มเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับ
4: ค่ะ
1: พวกพี่แขกรับเชิญเป็นใครที่ไหนยังไงแนะนำตัวหน่อยครับผม
3: ค่ะ
4: อ๋อค่ะ
3: ให้เกียรติคุณครูก่อนดีกว่าใช่เพราะว่าคนน่าจะคนไม่อยากจะฟังแล้ว
4: มีมาจบทุกควอเตอร์เลยเนี่ย
3: คุณต้องไปค่ะคุณต้องไปให้สุดค่ะเริ่มเลยค่ะ
5: คุณครูคะ
4: สวัสดีค่ะป้อค่ะสลินสุวรรณโนเป็นเลขานะคะแต่ถ้าคุณครูขาดก็เป็น TA ได้เป็นทุกอย่างเพื่อเธอจากโรงเรียนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยนครบริสเบนสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
4: แล้วนี่คือ Facebook ก็จะเป็นชื่อเดียวกับของโรงเรียนนะคะ LINE ก็จะเป็น QR code ที่นี่ซึ่งปกติจะแชร์เพจเรดิโอบ่อยมากเพราะฉะนั้นไปตามกันได้เลยค่ะตามเรดิโอเสร็จก็ตามเพจโรงเรียน
2: งานนี้ที่ต้องมาเนี่ยเพราะว่าเด็กๆใช่ไหม
4: ทุกอย่างเลยค่ะ
2: ทุกอย่าง
4: เด็กด้วยของกินด้วยนางงามด้วยแล้วก็ใส่บาตรด้วยคือไม่ต้องไปเอาไปวัดไปใส่บาตรเอาไปดูการแสดงที่ต้องจ่ายตังค์ซื้อตั๋วนู่นนี่นั่นเอาต้องไปร้านอาหารร้าน1ร้าน2ร้าน3ร้าน4ร้าน5มารวมกันที่นี่หมดเลยค่ะ
2: ใช
4: ่แล้วก็วงดนตรีอีก2วงถามว่ามันจะมาอยู่อะไรที่เดียวโดยที่ไม่ต้องขับรถไม่ต้องเลื่อนรถไม่ต้อง
2: วันนั้นอยู่ทั้งวันเลย
4: อ๋อแน่นอนค่ะ
2: ใช
4: ่
2: มั้ยคะ
4: อยู่ทั้งวันมาทุกปีแล้วค่ะตั้งแต่ก่อนงานเริ่มจนถึงงาน
1: ทั้งวัน
4: ใช่ค่ะคือลูกก็นอนตรงนั้นแล้วก็ตื่นตรงนั้นแล้วก็เต้นต่อ
3: แรงมากอย่าพูดดังไปเดี๋ยวเขาหาว่าเราใช้แรงหันเด็ก
4: เพราะว่านางไม่ยอมกลับบ้านเพื่อนนางมาแล้วนี่คือคุณครูพลอยนะคะเพราะว่าปีนี้เรามีเต้นแล้วนี่ก็คือนักเรียนของคุณครูพลอยก็จะมีเบลล่าคะ
2: เบลล
4: ่าแล้วก็มีวันนี้แล้วก็มีเพียร์ลิส
2: วันนี้ที่เอามาเนี่ยก็จะเป็นน้ำจิ้มเหรอคะ
0: ค่ะ
2: มีการนำน้ำจิ้มมานิดเดียวพอให
0: ้เผ็ดน้อย
2: พอให้
4: เผ็ดน้อยหนูชื่ออะไรคะลูก
0: อล
3: ิ
0: สค
3: ่
0: ะ
3: อลิส
2: น้องอลิสเขาก็จะอยู่ทุกกิจกรรมตั้งแต่พาเรดไปจนถึง
4: อ๋อถือลืมไปปีนี้ได้ถือพระบรมฉายาลักษณ
3: ์
2: อันนี้ก็กลับมาที่คนจัดงานนิดนึงว
3: ่
2: าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นวันนี้ตั้งแต่เช้าเนี่ยมันมีอะไรบ้างเหมือนเดิมหรือมีอะไรใหม่ไหมคะ
3: ก็ช่วงเช้าก็มีพิธีตักบาตรนะคะเหมือนเดิมก็เวลาเราจะทำอะไรในฐานะที่เราเป็นคนไทยวัฒนธรรมไทยเราก็ต้องอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะ
2: คะ
3: สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นนะคะเราก็ต้องอัญเชิญมาให้หมดนะ
2: คะ
3: ก็เริ่มจากนั้นก็จะมีการตั้งขบวนพาเหรดนะคะก็คือการโชว์การแสดงการขบวนพาเหรดของคณะของ Brisbane Thai Culture and Language School แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นอย่างเดียวนะคะก็จะมีทางโกโคสด้วยชุมชนทนไทยที่อยู่โกโคสก็มาร่วมการแสดงครั้งนี้ด้วยเราติดต่อสัญชัยโค้ชไปแต่ว่าทางสัญชัยก็เกิดปัญหานิดๆหน่อยๆแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะขอบคุณเขาร่วมกับงานเราทุกปีแต่ปีนี้ไม่ได้มาไม่เป็นไรนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าใครอยากจะมาร่วมเดินร่วมพาเรดกับเราปีนี้พิเศษเพราะว่าเราได้เดินเข้าไปใน Queen Street Mall เลย
2: ว
3: ้
2: าว
3: ใช่เราไม่ได้เดินแค่ริมฟุตบาทนะคะดิฉันได้เบิกทางให้คุณเดินเข้าไปใน Queen Street Mall ได้ approve จากpolice นะคะแล้วเขาบอกว่าไปเลยเธอต้องแบบเดินให้มันเฉิดฉาย
2: ว
3: ้
2: าว
3: ร้อยชีวิต
2: เด่นกว่านี้ไม่มีแล้วค่ะ
3: ร้อยชีวิตค่ะคอนเฟิร์มแล้วร้อยชีวิต
4: ตั้งแต่5ขวบจนถึง70
3: อุ้ย
4: หรือ80
3: ก็ในขบวนพาเหรดก็จะมีการโชว์ความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยแล้วก็อาจจะมีพวกดนตรีด้วยเครื่องเสียงอะไรต่างๆนะคะที่ก็ให้คิดง่ายๆก็คือเวลาคุณไปแห่อะไรสักอย่างนึงไม่ว่าจะแห่นาคแห่งานสงกรานต์แห่งานแห่ต่างๆขึ้นบ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ฉะนั้นเวลาจะเกิดงานใดต่างๆนะก็ต้องมีการแห่พาเหรดใช่ไหมฉะนั้น
4: อย่าโหยโหหิ้วแล้ว
3: โหหิ้วแล้วโอ้ใจเย็นก่อนอย่าเพิ่งเราเก็บเสียงไว้นิดนึงนะคะหลังจากนั้นก็จะเริ่ม
2: กี่โมงคะ
3: เพล็บเริ่ม 9:30 นค่ะ
2: ใครที่ยังหาชุดไม่ได้หรืออะไรอยากจะ
4: ติ ดต
2: ่
4: อด่วนค่ะติดต่อด่วน
3: ติดต่อด่วนมีชุดให้เช่าทางโรงเรียนนะ
2: เช่าทางโรงเรียนก็มีคำแนะนำให้ได้นะคะว่าจะ
3: ใช่ว่าจะ
4: ติดต่อร้านครูอายค่ะ
3: ติดต่อร้านครูอายนะคะครูไอค่ะอะไรได้พิเศษ
4: แต่พาเดทสแตนบาย 9:00 นะคะ
3: ใช่สแตนบาย 9:00 จะเริ่มเดิน
2: 9:00 และทีนี้พิธีสงฆ์นะคะเรามีเห็นบอกว่ามีพระมาบิณฑบาต
3: มีพระมาบิณฑบาต3วัดนะคะจากวัดธรรมกายนะคะ
4: วัดไทยพุทธาราม
3: วัดธรรมกายและวัดโกโคสค่ะวัดไทยโกโคสด้วย3วัดก็คือซึ่งก็มาร่วมงานกับเราทุกปีได้ทำบุญตักบาตรกันไปนะคะแล้วก็เดินใครอยากเอาอาหารมาร่วมถวาย
2: ม
3: าร่วมได้ก็คือวันงานอ่ะจริงๆปกติแล้วตอนนั้นก็คือร้านค้าเปิดหมดแล้ว
4: 9:00
3: ร้านค้าเปิดแล้วคุณสามารถซื้อกับข้าวที่ร้านค้าแล้วก็มาใส่บาตรได้เลยแล้วก็ร่วมรับพรกับเรา
4: ค่ะใส่บาตรเสร็จก็ไปเดินพาเหรด
3: ใช่ใส่บาตรเสร็จเดินพาเหรด
4: ถ้าเขินไม่รู้จะอยู่ซันชายหรืออยู่โกโคสหรืออยู่ที่ไหนก็มาอยู่โรงเรียนก็ได้ค่ะเด็กอยู่ตรงไหนก็มายืนกับโรงเรียนก็ได้ค่ะเป็นกลุ่ม
2: ค่ะ
3: ก็ ็รับรองว่าปลอดภัยไม่ต้องกลัวนะคะเราพาคุณเดินอย่างปลอดภัยแน่นอนจะไม่ให้รถเฉี่ยวชนใดๆเด็ดขาดนะคะ
2: จะมีขบวนก็100กว่าชีวิต
3: หนึ่งร้อยชีวิตเลยค่ะใช่
2: น่าจะเป็นภาพที่สวยงามเหมือนกับปี
3: คุณบุ๋มคะปีที่แล้ว120นะคะ
2: ว้าว
4: นับครบแล้วเหรอคะ
3: ใช่นับครบแล้ว
4: โรงเรียนก็เกือบเกินครึ่งแล้ว
3: ใช่โรงเรียนก็เกือบเกินครึ่งแล้วก็คือสนุกมากเอาจริงๆขบวนพาเหรดเป็นอะไรที่ทุกคนตื่นตา
4: ใช่เพราะว่าเขาถือธงชาติแล้วก็ของโกโคสอ่ะ
3: ใช่
4: โอ
3: ้
4: ย
3: ใหญ่มากอะไรไม่มีใครยอม
2: ที
3: ่
2: พาเหรดอีกทีนึงต้องไปถึงกี่โมงจับขบวน
3: 9โมงเช้าค่ะจัดขบวนเริ่มเดิน9โมงครึ่งค่ะ
2: ที่ตรงบริเวณไหน
3: หน้า
2: ซิต
3: ี้ฮอลเลยตรงข้างเวทีเลยค่ะจัดตรงนั้นทุกปีค่
2: ะ
3: แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเริ่มพิธีเปิดโดยการเรียนเชิญลอร์ดแมร
2: ์
3: แอนเดรียนนะคะมาทำพิธีเปิดแล้วก็ท่านทูตของเรานะคะแล้วก
4: ็
3: กงสุลด้วยแล้วก็ TAAQ ทั้งคณะนะคะขึ้นไปบนเวทีเพื่อกล่าวเปิดพิธีนะคะของงานแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มการประกวดมิสไทยบริสเบนกันเลยค่ะปีนี้
4: เป
3: ิ
4: ดงานก่อนสิเปิดงานที่มีคุปปาไง
3: ใช่ออกคุปปาต้องตีคล้องก่อนตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งออก
4: ละ
3: คล้อง
4: รักษาสิทธิ์ของโรงเรียน
3: คุปปาคุปปาต้องตีคล้องก่อนใช
4: ่ค่ะ
3: พักเบรกก่อนไหมคะเริ่ม
1: ก่อนโอเคครับไปเบรกกันก่อน
4: อ๋อจะเบรกเดี๋ยวมีเด็กพร้อมเต้นด้วยนะคะ
3: ใช่จะมีโชว์
2: ว
3: ัน
2: นี้นะคะกิจกรรมในห้องส่งก็คือคักมากนะคะจะมีการแสดงเล็กๆน้อยๆเพราะเป็นน้ำจิ้มที่เผ็ดมากคุณอลิสบอก
3: ถูกต้อง
2: ถ้าจะเอาเผ็ดจริงๆรส
4: ต้องวันจริงเท่านั้น
3: ใช่
2: ส่วนวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วประมาณ
3: 1,500 คน
4: 10,000
3: คนใช่ฉันตื่นเต้นมากเลย
2: มีทุกระดับนะคะประทับใจนะคะมี
3: ทุกแต่เรื่องดีๆนะคะห้ามคอมเมนต์อะไรไม่ดีนะคน
2: มีคนชมเยอะมากนะคะรวมทั้งสปอนเซอร์ของเราผู้สนับสนุนรายการวิทยุของเรามาโดยตลอดนะคะขอบคุณมากๆเซเว่นไปเบรก
1: เข้าเบรกกันก่อนครับผมถ้าทางผู้ชมทาง Facebook เรายังอยู่ด้วยกันนะครับถ้ามีคำถามอะไรก็คือสามารถโพสต์ลงไปในคอมเมนต์ได้เลยเราอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับผม
3: ค่ะขอบคุณค่ะ

0: อีโก้ในชีวิตเลยตั้งวันแรกที่ผมมาในปีแรกอ่ะผมมีอีโก้แบบสูงมากผมไม่เคยเข้าใจตัวเองว่าผมมาทำอะไรที่นี่ทำไมผมต้องมาทำงานนวด
1: ได้ผลดีที่สุดสำหรับผู้หญิงอายุ 50-74 ปีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมอย่างสม่ำเสมออาจช่วยชีวิตคุณได้โดยการตรวจพบสัญญาณเริ่มต้นของมะเร็งเต้านมนอกจากนี้เรายังให้บริการตรวจคัดกรองฟรีสำหรับผู้หญิงอายุ40ปีและผู้ที่มีอายุ75ปีขึ้นไปคุณไม่จำเป็นต้องมีใบส่งตัวจากแพทย์และเราสามารถจัดหาล่ามได้ฟรีหากต้องการนัดหมายโทรไปที่132050หรือจองได้ที่ www.breastscreen.qld.gov.au ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล Queensland Brisbane Station Sponsor
2: กลับเข้ามาแล้วนะครับกับช่วงที่2ของรายการสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโออินควีนส์แลนด์เย้เราอยู่กันที่ FM Radio 98.1 4EB Station จาก Kangaroo Point นะครับผมเย้เอาวันนี้กองเชียร์เยอะแยะมากมายรู้สึกขอบคุณมากๆเลย
3: ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเด็ก
2: เขามีมีโชว์นะครับอาจจะผู้ชมทาง Facebook นะครับตอนนี้จะสามารถเห็นได้ได้ชมทางห้องส่งก็รับฟังเสียง
4: พร
2: ้
4: อมแล้ว
2: ส่งไมค์ต่อให้น้องๆได้เลยครับผม
3: เอาเต้นแล้วค่ะเริ่มยัง
2: เอายังครับ
3: เปิดเพลงยังไง
2: อ๋อจะให้ผมเปิดเหรอครับได้ครับผมเปิดมีวิสปีกเกอร์ไหมครับหรือว่าจะหาผมเปิดจากตรงนี้ก็ได้มาโอเคครับเดี๋ยวผมเปิดจากอันนี้มันจะได้ดังไปที่บ้านด้วยก็คือแบงกอกซิตี้ถูกไหมครับไปเลย

0: คครับผมเป็นน้ำจิ้มกันเบาๆไปก่อนโอเคครับผมเป็นน้ำจิ้มกันเบาๆไปก่อนนะครับ
1: มีเพลงนึงนะคะ
0: มีเพลงนึง

0: ไปต่อกันที
1: ่วันนี้นะคะเราอยู่กับ
2: อังกฤษ
1: เกตเกิดท่านผู้ฟังเพิ่งเข้ามา
2: ลาลาน
1: ะคะโอเคอะไรนะคะใช่ค่ะเพลงต่อไปนะคะโอเคน้ำจิ้ม
0: เป็นน้ำจิ้มเบาๆครับถ้าอยากดูตัวเต็มให้ไปดูที่งาน
3: เอาประกอบจะไม่ครบ
1: ไปเลยจ้า
3: โอ้เพลงขึ้นเราพร้อมเลยเห็นไหม
1: ไม่ใช่เล่นๆวิญญาณนักแสดงอะไร
3: ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้านน้ำไปจ้าเด้งหน่อยเด้งหน่อยเออเอาเด้เอาเด้ไปจ้าป้าหมูอยากเต้นด้วยเลย
1: อยากเต้นด้วย
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: เย
1: ้อยากจะบอกว่าสปิริตแรงกล้ามาก
2: แล้ววันจริงสิบกว่าคนนะคะเวที
1: ใช
2: ่แรงนะคะเวที
1: เวทีแข็งแรงแน่นอนแต่คนจัดงานจะเวียนหัวหรือเปล่าก็ไม่รู้
2: อ
1: ัน
2: นี้เป็นแค่หนึ่งในการแสดงใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่หนึ่งในการแสดง
2: เขาแสดงที่มีเหลืออีกเยอะแยะมากน้อยแค
1: ่
2: ไหน
1: จริงๆเราต้องขอบคุณ Brisbane Thai Culture and Language School มากทุกปีซึ่งให้ความร่วมมือกับเรามาโดยตลอดนะคะแล้วก็เป็นเหมือนว่าเป็นอะไรที่คู่กันกับการจัดงานของ Thai Festival ไปเลยดีกว่าใช่
2: Brisbane Culture Language School อยู่ที่ไหนคะอ
3: ยู่วัดไทยพุทธารามนะคะ
4: มีวันไหนบ้างครับวันไหน
3: อ๋อของโรงเรียนเดี๋ยวเราช่วงนี้เราจะปิดเทอมอาทิตย์หน้าเราจะมีงานที่วัดเชิญพระประธานขึ้นโบสถ์ก็เด็กจะมีการแสดงด้วยตอนเที่ยงแต่ว่าพิธีก็จะเริ่มตามปกติตอนเช้าแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีปิดเทอมเพราะว่าเด็กก็ปิดเทอมเนาะตาม Queensland School Calendar แล้วเราก็จะมาเจอกันอีกทีวันที่19ถ้าจำปฏิทินไม่ผิดทุกวันอาทิตย์นะคะ 8:30 จะให้เด็กนั่งสมาธิก่อน
2: ขอบค
4: ุ
2: ณ
4: นั่งสมาธิ
2: ด้วย
3: ใช่
4: ใช่ต้องขอบคุณวัดไทยพุทธารามแหล่งผลิตใช่ครับให้แบบเป็นสถานที่ให้ทางโรงเรียนได้จัดเนาะแล้วก็ต้องขอบคุณ MLN Finance นะครับสำหรับไลฟ์โชว์ในวันนี้
1: ขอบคุณคุณนุ้ยนะคะ
4: คุณนุ้ย
1: ที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีนะคะ
2: คุณนุ้ยเขาก็จะไปออก
1: ถูกต้องค่ะ
2: ทีนี้เมื่อมาถึงพูดการแสดงแล้ว
1: ค่ะ
2: ในแง่ของคนเดินงาน
1: ใช่
2: เราจะเจอใครบ้างในวันนั้น
1: เราจะเจอผู้มีชื่อเสียงนะคะหนึ่งในนั้นก็คือคุณบุ๋มนะของเรานะคะก็ได้ไปเป็นคณะกรรมการด้วยนะคะซึ่งคณะกรรมการของเราก็คือตัวท็อปๆทั้งนั้นเลยนะคะที่มาในการคัดเลือกนางงามของเราปีนี้นะคะ
2: ไฮไลท์
1: ไฮไลท์สุดๆเลยจริงๆแล้วการจัดงานครั้งนี้นอกจากมีทางโรงเรียนมาช่วยเราแล้วก็ยังมีการประกวดนางงามมิสBrisbane
2: Thai Festival
1: ด้วยเป็นครั้งแรกเลยนะคะกับมงกุฎครั้งนี้นะคะก็ใครลูกหลานใครหรือว่าใครซัพพอร์ตใครหรือว่าใครชอบคนไหนเบอร์ไหนมีตั้งแต่เบอร์1ถึง11ไปเชียร์กันได้ที่หน้างาน
2: เห็นเขาบอกว่ามีการขายดอกไม้เพื่อเป็นให้คะแนน
1: ใช่ไหมมีขายดอกไม้ให้คะแนนหน้างานด้วยเปิดขายดอกไม้ตั้งแต่ตอนเที่ยงนะคะใครกระเป๋าหนักไปเหมาดอกไม้ได้เลยนะคะ
2: จำเบอร์จำเบอร์ไว้ด้วยนะ
1: จำเบอร์ก็อย่าไปให้ผิดเบอร์นะเออใช่ถ้าให้ผิดเบอร์ขึ้นมายุ่งเลยนะแล้วก็นอกจากนั้นตอนนี้รู้สึกว่าราฟเฟิลทิเก็ตเราหมดแล้วนะ
3: ใช่
1: ข
2: ายหมดแล้ว
1: ใช่ค่ะหมดแล้ว
5: นี่มีตกไม่ได
1: ้ไม่มีหมดแล้ว
2: มีคนรีเควสต์มาอีกหลายสิบ
1: ใช่
2: ปิดเพิ่มไม
1: ่
2: ได
1: ้ไม่ได้ไม่เอาแล้ว
3: เพราะฉะนั้นกรุณานะคะทุกปีต้องรีบซื้อนะคะเพราะว่าคุณจะพลาดรางวัลใหญ
1: ่ใช่
3: ทั้งทองทั้งตั๋วเครื่องบิน
2: เอาแล้วนี่คือไม่ซื้อได้แล้ว
5: ตอนน
2: ี้ไม่สามารถซื้อได
5: ้แล
1: ้
5: ว
1: ไม่สามารถซื้อหมดแล้ว
3: สิบคนรับ
1: ใช่
3: ไปได้แล้วขึ้นไปรับค่ะแต่ไม่ได้รางวัลไปรับแทนคุณแม่ท่าน
1: ใช่ใช่

0: ถ้าขายต่อใบละ10อ่ะรับซื้อนะคะรับซื้อรับเฝ้านะคะ
1: รับซื้อรับเฝ้า
2: อ่า after market แล้วครับต้องแบบ
0: after market อ่ะช่วย
3: วางตามราคา
1: เออแล้วแต
4: ่ใครที่ตุนไว้
2: จริงแล้วไม่สนับสนุนนะครับใครที่ตุนไว้แล้วรู้สึกว่าอยากจะขายต่ออยาก
0: ติดต่อมานะ
2: อยากติดต่อกันนะครับอยากให้รู้นะครับว่าขายต่อกัน
0: เออแต่เราอยากได้นะสักสองเล่ม
1: ได้ใช่นอกจากมีการแสดงนักเรียนท่านทุกก็มาใช่ก็ตัวไม่ใช
0: ่ชื่อเสียง
1: ผู้มีชื่อเสียงก็กระทรวงเกษตรก็มาด้วยมาชมงานของเราปีนี้นะคะมาดูว่าการส่งออกการค้าขายของเมืองบริสเบนเราเป็นยังไงบ้างคนไทยบริโภคอะไรกันแล้วก็ราคาเป็นยังไงบ้างใครอยากจะมีอะไรนำเสนอกับกระทรวงเกษตรของเราก็นำเสนอได้เลยนะคะใช่แล้วก็กองสุนร้านค้าใช่ร้านค้า
4: จะมีพวกสปอนเซอร์ทุกท่านนะคะ
0: ที่อยู่ในนี
4: ้ใช่ก็คือท่านทูตแล้วก็เชียงรายไทยเนาะ TND Trading
1: ใช่
4: ไทยนิรมิต
1: อ่านไปเลยค่ะ
4: Confident
2: เริ่มเลยคร
4: ับ นี่คนแรกเลยค่ะ
1: อ
4: ่
1: าไปเลยค่ะ
4: นี่พี่จิตด้วยสัญชัยที่ TJตอนที่เด็กไปประกวดก็ได้ของรางวัลมาเพียบเลยได้มาจาก TJ แล้วได้มาจากพี่บุ๋มด้วยไม่ว่าจะสัญชัยโกโคสบิชเบน
1: ใช่หมาบด
4: นะสปอนเซอร์โรงเรียน
2: สปอนเซอร์หลัก
4: ส่วนหนึ่ง
1: ใช่
4: แล้วก็คุณดูกุอ๋อแล้วคุณแพนด้าใครเจอคุณแพนด้าในงาน
0: แล้วก็ฝากโฆษณามา
1: ให้ทอง1บาทเอาไม่ใช่
2: ขนาดนั้นเลย
4: ฉันจะไปรอเขาหน้า
2: บ้านตอนนี้ยังไม่ออกแล้วว่าไหนเรื่องจริง
0: คุณแพนด้าบอกว่า
4: ให้ถ่ายรูป
0: เจอในงาน
1: ใช่
0: ให้ไปขอวอลเชอร์เขาเพราะว่าเขาแจกของกินฟรี
4: ใช่เรารู้ไว้หมดแล้วค่ะขนมไม่แต่ว่าถ้าถ่ายรูปแล้วแท็กเขาอะเดี๋ยวมีสเปเชียลอีกนะแล้วก็หลังไมค์มีของให้เด็กๆด้วย
1: โอ้
4: จะเต็มทุกปีค่ะเด็กๆที่แสดงก็เดี๋ยวจะจัดค่ะแล้วก็คุณเจฟมาทุกปีเนาะอีวาแอร์เพื่อมาแจกตั๋วเครื่องบิน
1: ใช่ค่ะ
4: รอรับ
1: อย่างเดียว
0: อีวาแอร์เขาก็
1: สนับสนุนเราทุกปี
0: ใช่ใช
1: ่ใช่ค่ะ
4: แล้วก็มีคุณปีเตอร์ออดิต
1: ใช่
4: ถ้าอยู่ฝ่ายบัญชีก
1: ็มา
4: ออดิตเซอร์วิสค่ะ
1: ก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านทั้งไดมอนด์เอ่ยทั้งโกเอ่ย
4: แต่อันนี้จะเล็กหน่อย
1: นะคะที่มาร่วมงานกับเราปีนี้นะก็คือเยอะมากนอกจากสปอนเซอร์แล้วการแสดงแล้วที่พูดที่พลาดไม่ได้คือร้านอาหารด้วยที่มาปีนี้นะคะ
4: ของกินเน
1: า
4: ะของกินแบบว้าวๆแต่ขอไป
0: ก
4: ิน
0: ส
4: ัก
0: ช่วงนึงได้ไหมก่อน
1: โอเค so we have like a food stall there this year about probably 10 food stall there so
0: I can
1: at King George Square this Saturday 20th June. Yep. Start from 9 o'clock to 8 p.m.
4: Brisbane City Hall.
1: If you not do anything, please go to this Thai festival, and I'm gonna show you how the Thai people party.
0: If you have anything on, drop everything.
1: Yeah.
4: So bring your family and your friends to be part of our culture.
1: If you want Thai food, real Thai food, street Thai food, like you, I know lots of foreigners have been to Thailand before. If you want to close to Thailand, the food that touch your heart, come to this festival. You're gonna love it, and the food price is very, very not that expensive. Yeah,
0: affordable because you know it's a festival food.People have to be able to afford it.
1: Yeah, that's right.
4: Get some food, and then you can lot of chair at the front, yep. Or even you can sit on the floor. We have a lot of performance on the stage.
1: Yep.
2: And you can enjoy the performance while having food.
4: Yeah, and the music and the dance, and even like Thai traditional dance or contemporary dance.
1: Yeah.
4: And Thai boxing and every traditional
2: the culture happen on the stage.
4: Yeah,
1: it's not just the food.
0: It's not all about Thai music, though, right?
1: No, we also this year we just did something different because we try to be like a diversity and celebrate all different kind of culture. So we are so lucky to have Chapel Hill
0: Road.
1: The rock band come and join us and very appreciate that because it's free, no charge. Yeah, so we loved it. Thank you for joining us this year. So the Chapel Hill Rose start at probably about at maybe 3 or 4 o'clock. Oh, if you want to join and have fun with the rock and roll band. Yeah. Please stay with us that to the end.
4: Yes. Yes. Bring your dance shoes too.
1: Bring your dance shoes or no shoes at all.
4: Oh yeah, no shoes.
1: Or no shoes. Yes.
0: It would be cold with no shoes.
1: Yeah. Well,
4: dance, when you dance, you sweat. We sweat every night. Just keep dancing. Yeah, keep yourself warm.
1: Yeah.
4: If you don't know how to dance, follow our teacher.
1: Oh, follow our teacher.
4: Our teacher will be next on the stage, and sometimes she's on the stage with her band. Yes.
0: So you come at the end, like, you know, if you don't want anything on stage too much, the food at around 4 or 5 o'clock.
1: Yeah.
4: No, be careful. Some food.
2: They wrap up when they finish.
4: Yeah.
0: Ah,
2: The good food, it'll go away first. So make sure you don't come too late, so that you can get good food.
4: Yeah, because lunchtime, you know, lunchtime.
1: Yeah.
4: Yeah, and we all just go there.
1: Yeah.
0: Not many people will come and chop and keep the food. Later.
4: Yeah.
1: And we also lucky this year, all the food stores quite, like, you know, popular in Brisbane.
0: Who will be there?
1: So we have like a Khao Soi station. We have Bamboo Bar Thai Street Food. We have Sam Kitchen, Thai Osha, New Season Asian Thai, Oi Sabwer, Wan Boat Noodle Soup, Ari Thai Street Food, and Thai Virat.
4: Yeah.
1: It's not just the food. We also have non-food store as well.
0: Non-food.
1: We have McGran Malkovat, like a real estate McGran there, real estate, and ANZ, Mindset Pro Realty, and MLN Kunui gonna be there.
4: Hand
1: Across the Water, and we also have face painting for children as well.
4: Before lunch,
0: Skin Confidence.
1: Spencer College, Jirapa Skin Confident, and iGym. So thank you so much for participating in this Thai festival. We appreciate it so much.
0: ทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้เพราะหลายๆฝ่าย
1: น
2: ะคะใช่ต้องขอบคุณแบบธุรกิจของคนไทยแล้วก็บริษัทของคนไทยแล้วก็คอมมูนิตี้ของคนไทยจากหลายๆฝ่ายนะครับที่แบบมาร่วมเซเลบเรตกันเพราะมันก็คือครั้งหนึ่งในรอบปีที่เราจะมีรายการมีอะไรที่แบบ represent ความเป็นไทยของเรา ที่อยู่กลางเมืองบริสเบนแบบนี้เลยก็อยากให้ทุกคนคนไทยทุกคนที่รู
1: ้
2: แล้วก็ต้องรู้ด้วยเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสนุกอันนี้การ represent วัฒนธรรมไทยการทำให้เรารู้ว่าชุมชนคนไทยที่เนี่ยมันก็ไม่ใหญ่เท่ากับต่างชุมชนต่างประเทศ
1: ไม่จริงไม่จริงไม่
2: เทียบกับอินเดีย
1: ชุมชนชั้นใหญ่
2: ใหญ่
1: ใหญ่ไทยไม่ใหญ่ชุมชนใหญ
2: ่ไม่สู้แล้วยอมแพ้
4: ถนนปิดนะคะรถติด
2: ถนนรถติดเดินเข้าไปสตรีทมอล
4: ล์แล้วแถวแต่ละร้านนะคะทูยูไปดูเฟสติวัลอื่นได้เลยค่ะแถวของไทยนี่คือคนยาวมากค่ะ
1: 10,000 people นะคะ
4: ใช่ค่ะมาช้าคือมาช้าคือหมดนะคะอาหารไม่ได้โม้นะคะ
1: มาช้าคือหมด
0: ก็ต้องรีบไป
4: ใช่คืออย่างน้อยก็คือไปใช่เก็บไว้ก่อนแล้วก็ซื้อเผื่อด้วยซื้อเผื่อทีมงาน
3: โอเคแล้วก็ซื้อเผื่อคุณครูด้วย
1: ใช่ใช่ซื้อเผื่อคุณครูใช่
0: ใ
1: ช่เดี๋ยว
0: ซ
1: ื้อมา
0: เดี๋ยวมาได้เป็นข่าว
1: เดี๋ยวให้เลยนะให้จะให้ตายโตกรรมการไม่ได้นะ
0: ไม่ได้
1: เราต้องตรงใส่นะ
0: ไม่ได้แต่อยากวางใต้โต๊ะ
5: เป็นก๋วยเตี๋ยวสักชาม
1: อยาก
3: ให้รู้ว่าใครให้จะได้รู้สึกว่าเราไม่ได้มีการบรายเบอรี่ใต้โต๊ะกัน
0: ไม่มีค่ะไม่มี
3: ครับ
1: นอกจากนี้แล้วไม่ทราบว่าสวัสดีออสเตรเลียไปร่วมงานนี้ด้วยไหมคะไปทำไลฟ์หรือว่าไปช่วยโปรโมทงานครั้งนี้ด้วยหรือเปล่าคะ
3: เราจะไปไลฟ์
1: น้องเซเว่นนะโอเค
0: งาน
3: คร
0: ับ นี้จะมี
1: น้องซิกนะคะน้องซิกซิกตลอดเลยค
0: ือ SBS เขาขอคลิปด้วย
1: โอเค
4: ว้าว
1: ใช่
4: เขาไปสัมภาษณ์ค่ะ
0: ใช่ค่ะมีการสัมภาษณ์ออกเป็นคลิปด้วย
1: โอเคก็มี SBS ด้วยแล้วก็มีน้องเซเว่นด้วย
3: จะลงพื้นที่ครับผม
1: จะลงพื้นที่
3: จะออกไปไลฟ์
1: ใช่
4: หาทางเดินให้ตั้งแต่เข้างานจนถึงหลังเวที
0: นะคะ
4: เพราะว่าคนแน่นมาก
1: คนแน่นมากใช
4: ่ต้องแบบเดิน
1: อะไรก็ไปที่ซุ้มประชาสัมพันธ์ได
3: ้ได้
1: เลย
3: ครับผม
1: ต้องการผมเฉลยบอกว่าผมมาจากสวัสดีออสเตรเลียผม
4: เรดิโอ
1: number 7
4: ได้เด็ดพอร์ต 1
0: number
1: 7 อ๋อสิใช่
4: แล้ววันนั้นจัดชุดเต็มได้เลยนะคะสีสันธงชาติไทยจะใส่ชดาจะใส
1: ่อะไรได้หมด
4: ได้หมด
1: ใช่
4: อยู่จะลากยาวจะทำอะไร
0: ขาวน้ำเงิน
4: ว้าวของเรามีผ้าของม้าของโรงเรียนเรามีผ้าของม้าไปสู
1: ้ธงชาติไทยนะสีธงชาติไทยแล้วก็บอกย้ำกันอีกครั้งนึงค่ะวันศุกร์นี้อย่าลืมไปตรงหน้าซิตี้ฮอลล์กันใช่เราไปถ่ายรูปกันครั้งนึงในชีวิตนะคะซึ่งเขาไม่เคยทำเลยนะคะ
4: ใช่ปีนี้ปี
1: แรกอยู่มา25ปีพอได้ข่าวรับข่าวนี้มาโอ้โหแสดงว่าชุมชนเราเข้าถึงเขาแล้วนะคะขอบคุณ Brisbane City Council ด้วยนะคะ
4: อย่าลืมนะคะว่าตั้งแต่วันศุกร์ตอนกลางคืนพระอาทิตย์ตกดินป
1: ั๊บตั้งแต่ 6:00 น.เป็นต้นไปจนถึง 5:00 น.กันเลยทีเดียวนะคะ
4: อัดคลิปให้ด้วยนะคะอย่าลืม
0: ถ้าไปแล้วนะคะอัดคลิปมา
3: อัดคลิปนะครับแล้วก็ลง Instagram Facebook นะคะสวัสดีออสเตรเลียได้เลยแล้วเดี๋ยว FLN Finance ด้วย
4: โรงเรียนด้วย
1: โรงเรียนด้วย
3: โรงเร
1: ีย
3: นด
1: ้
3: วย
4: แล
3: ้
4: วก็ TAQ
1: Brisbane Thai Festival L Week 6 Feet Inside
4: เพราะว่าเหมือนตรงตำแหน่งก็คือที่ไฟคริสต์มาสเลยนะคะตรงนั้นเลยค่ะแล้วเราจะไปแทนที่ไฟคริสต์มาส
0: ก็ต้องขอบคุณเนาะสำหรับ Brisbane City Council ก็อยู่คู่กับชุมชนไทยสนับสนุนกันมาทุกปีใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็สนับสนุนในเรื่องของการใช้สถานที่
1: ใช่
0: ในการอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆซึ่งเป็นอะไรที่เราก็ถือว่าการได้รับการสนับสนุนของเขาว่าชุมชนไทยเราก็ม
1: ี
0: ด
1: ีและที่เราตื่นเต้นด้วยก็คือท่านทูตนะคะก็มาทำพิธีเปิดให้เราด้วยก็คือก็เหมือนทุกที่เนาะแต่ละบ้านก็ต้องมีเจ้าบ้านพอเราได้มาเจ้าบ้านมาเราก็รู้สึกดีใจเราไม่ได้เจอท่านนานแล้วเนาะท่านทูตใช่ปีแล้วเราก็ไม่ได้เจอใช่ปีแล้วถ้าไม่ได้มาปีนี้ท่านมาท่านทางกรุงสุนด้วยท่านทูตด้วยสนุกแน่ๆแล้วก็ขอบคุณคนแอนเดรียนด้วยนะคะแอนเดรียนชิมาใช่เป็นลอร์ดเมเยอร์ที่หล่อที่สุดนะคะในออสเตรเลียไม่กล้าพูดเดี๋ยวโดน
4: ฟรีเอนทรีนะคะ
3: อ
4: ย่าลืมนะคะตอนนี้ที่อยู่ค่ะ
3: เข้ามาจอยกันไปเลยไม่มีค่าเข้างานใดๆทั้งสิ้นนะคะ
1: ไม่มีค่าเข้างานแล้วก็มีการแสดงเยอะมากๆแล้วก็ตบท้ายด้วยวงของครูอายแล้วชมพู่ด้วย
4: นี่คือวงค่ะนี่ออกไมค์ค่ะ
0: นี่เพลง
4: นี้เราเพลง running song เป็นไงคะน
0: ักได้ไหม
4: ไ
1: ม่ใช่เพราะปีที่แล้วทุกคนไม่อยากกลับอยากจะเต้นกันต่อ
6: ถูกต้องค่ะปีนี้ก็จะเป็นอีกครั้งนึงนะคะที่อยากจะเต้นใครที่ชอบลูกทุ่งนะคะเราก็มีเสิร์ฟค่ะ15เพลงเต้นกันจุกๆมันๆพร้อมหางเครื่องประสบการณ์เป็น10ปีนะคะอยากจะเต้นตรงไหนนะคะจับจองพื้นที่ได้เลยค่ะด้านหน้า
1: ประสบการณ์เป็น10ปี
6: ใช่ค่ะประสบการณ์เป็น10ปีค่ะเต้นมาหมดแล้วนะคะลำไยก็เต้นค่ะนี่นะคะฝากด้วยนะคะวาไรตี้แบนด์ค่ะต้องไปรับชมรับฟังนะคะนักร้องเสียงคุณภาพค่
1: ะ
6: ทั้งวงค่ะเริ่มต้นด้วยพี่แชมป์ค่ะ
1: พี่แชมป์มาจากไหนตัวแทนจากไหนพี่แชมป์นี
6: ่พี่แชมป์จากไหนคะเนี่ย
4: เดี๋ยวพี่แชมป์จะเป็นพระเวสสันดรปีหน้าติดตามผลงานได้
1: มากับมานี่มังกร
6: เริ่มจากพี่แชมป์ค่ะ
4: โรงเรียน
6: โอ้ยใช่ค่ะ
4: แล้วถ้าตัด
6: ครูอายค่ะครูอายนะคะครูแอนค่ะนักร้องเบอร์หนึ่ง
4: ก็ได้ร้องเพลงไทยก็ได้
6: ถูกต้อง
4: บริการชุดก็ได้ค
6: ่
4: ะ
6: ได้หมดค่ะครูแอนค่ะนักร้องค่ะนักร้องหลักนะคะ
4: เรียกหลายคนแล้วนะ
6: ถูกค่ะ
4: เวทีสากล
6: แล้วก็ครูพลอยค่ะนักเต้นค่ะเบอร์หนึ่งค่ะชับรับเชิญรับชมรับฟังได้นะคะวาไรตี้แบนด์ค่ะ
0: อยู่ในช่วงไหนเล่นช่วงไหน
6: โอ้ยเล่นช่วงเย็นเลยค่ะร
1: ู้สึกว่าเป็นต้นไปค่ะหลังจากชัปปี้ฮิลโรดนะคะแล้วก็
6: น
1: ่
6: าจะช่วงประมาณ 5:40 ค่ะน่าจะช่วงประมาณนั้นค
4: ่
6: ะ
4: แต่เจอครูได้ตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะคะ
1: เพราะครูจะเดินวนไปวนมา
6: อยู่ตรงนั้นค่ะ
3: อยู่ในงาน
6: อาจจะเดินตรงซุ้มซุ้มอาจจะใช่ค่ะอาจจะเห็นครูบ่อยหน่อยบริเวณซุ้มค่ะ
1: ใครอยากให้คุกค่าลงชิมอาหารได้ไม่มีปัญหาซื้อไหมไม่ซื้อ
3: เ
1: พรา
3: ะว่าคุณนุ่น
0: ทำคล
3: ิ
0: ป
6: ใช่ค่ะรีวิวอาหารได้เหมือนกันค่ะ
1: ใช่โอเคนอกจากนั้นแล้วเรายังได้ตัวแทนนางงามนะคะมาร่วมโปรโมทครั้งนี้ด้วยเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนนางงามเป็นคนไทยคนแรก
3: ถ้าใครที่ติดตามรายการเมื่อประมาณ3เทปก่อน4เทปก่อนนะครับ3เทปที่แล้วก็คือนางงามมากันเต็มห้องส่งไปหมดเลยวันนี้เรามีตัวแทนมา1คนครับผมรบกวนแนะนำตัวอีกครั้งนึงครับผม
7: สวัสดีค่ะ Hi everyone my name is Wiria Weeks I'm number 11 and I'm sponsored by Charm Thai Restaurant and Bar and I'm so excited to be one of the many other beautiful contestants
0: here. Where will we see you?
7: You'll see us on the stage walking walking around constantly throughout the day.
0: When is that?
7: So we'll be starting at around 10:30, and yeah, that's our first round. There's four rounds. The MCs will let you know throughout the day when to do it and when to come along and watch us. Round three, though, lunchtime, is where we want you to buy your flowers, and that goes towards Miss Popular. And yeah, so if you have the time at lunch, race to the flowers right away, because it is going to get so chaotic. But yeah, so yeah, I'm here for all the other beautiful girls today. And yeah.
0: If someone never been to the Thai festival before and they see, I thought it's all about food, it's all about performances. Why there is a beauty pageant contest? Why?
7: Look, I want to make something very, very clear. Like, as beautiful as this Thai pageant is, I want us to really focus on the fact that this is a community event. This is about culture, and this is about being together and celebrating together. It has been such a rough year so far, I think, for everyone. And I think we've got to have some fun, let loose, eat, party like Thai people, party like you're in Khao San Road. And yeah, you know, like, this being in the pageant is great and it's wonderful, and we want all your support and it means the absolute world. But I don't want anyone to skew away from the fact that this is a cultural event and we're here for everyone and we're supporting everything, the food vendors, the sponsors as well. Thank you to all sponsors. And yeah, we're here to be a family, and Australia is built on multiculturalism, so let's stick to it and be there together. So yeah.
0: Can I have you tell us again where is this event and when and start?
7: Yeah, of course. So obviously, you know, it's the Sawatdee Thailand Festival 2026. It is held at King George Square on the 20th of June, this Saturday. I believe it starts... Sorry, I haven't looked at it myself. I'm only looking at based on what time I need to go on. But it starts at 9 a.m. and finishes at 8 p.m. Me, myself, and all the other beautiful contestants will be on at 10:30. So yeah, come in, enjoy, have some fun, and yeah, celebrate.
2: Party like you're in Khao San.
7: Yeah, party like you're in Khao San.
0: Can everyone join the parade?
7: Yeah, like who cares?
0: My friend,
7: who cares?
3: You can just rock up in the morning and then join the parade.
7: It's so fun, and everyone like waves at you. I went last year and it was so beautiful. Everyone's so happy and exciting, and like we're here moving away from home, and it's so great to be a part of something where we can bring home here. So why not continue it?
0: So it will be a mini Thailand.
7: Yeah, mini Khao San.
3: โอเคเราไปพักเบรกกันอีกช่วงนึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมากันในช่วงสุดท้ายของรายการสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโออินควีนส์แลนด์ครับผม

0: Hi guys, my name is Miriam. I am one of the poets from Stories of Our Sisters. We have two shows coming up on the 19th of June in Logan at Kingston Butter Factory and the 26th of June in Brisbane at BMAC. If you would like more information and to buy our tickets, head to www.ethne.com.au.
1: See you there!
2: โอเคครับผมกลับเข้ามาในรายการของเราอีกครั้งนึงนะครับกับรายการสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโอ in Queensland ที่ Radio 4EB FM 98.1 98.1 รายการวิทยุชุมชนเพื่อคนไทยในรัฐควีนส์แลนด์ครับผม
3: เย้
2: เย
4: ้มีงานกิจกรรมด
2: ีๆใช่แล้วเราจะมีกิจกรรมมาโปรโมทตลอดเราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วคนไทยที่นี่มีกิจกรรมมีอีเวนต์แทบทุกอาทิตย์เลยซึ่งวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญจาก TAAQซึ่งเป็นผู้จัดงานของวันเสาร์นี้นะครับก็คืองานสวัสดีไทยแลนด์ครับผม
3: สวัสดีไทยแลนด์นะคะรู้สึกว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วเราก็ต้องโปรโมทบางๆนิดนึงนะ
2: เอาเลยครับผม
3: ใช่พอโค้งสุดท้ายแล้วของรายการวันนี้นะคะก็ใครไม่ได้ทำอะไรอยากจะไปร่วมจอยร่วมแจมนะคะก
2: ็
3: ค
2: ือ
3: เสาร์นี้นะคะเปิด 9:00 AM นะคะไปเริ่มทำบุญตักบาตรกันได้ต่อจากนั้นไปเดินพาเหรดเดินพาเหรดเสร็จเรามีประกวดนางงามประกวดนางงามเสร็จเรามีกิจกรรมบนเวทีมีกิจกรรมบนเวทีเสร็จแล้วเราก็มีการแสดงของนักร้องนะคะชื่อเสียงโด่งดังนะคะที่เรานำมานะคะโด่งดังมาก
2: ก็คือเริ่มตั้งแต่9:00 AM จนถึง2:00 PM เลยแล้วระหว่างที่มีทุกอย่างอยู่บนเวทีนั้นเรายังมีบูธมีของกินมีร้านอาหารที่เราไปซื้อได้แล้วเราก็มีถ้าอยากจะซื้อบ้านอยากจะหา financial service ก็สามารถไปได้หมดเลยสมัครเรียนต่อก็ได้เอเจนซี่ก็มาสอนเรื่องวีซ่าทำได้ทุกอย่างครับผมใช่แล้ว
5: มีลัคกี้ดิปด้วย
6: แล้วมีสอยดาวด้วย
5: ใช่ไหมใช่ไห
6: มรัฟเฟิลทิเก็ตสอยดาว
2: What is raffle ticket
4: สอยดาวยังไง
3: สอยดาวเท่าไหร่
6: สอยดาว
3: สอยดาว5 เหรียญ
6: 5 เหรียญค่ะ
4: แล้วรัฟเฟิลล่ะคะรัฟเฟิลได้ตัวเครื่องบินด้วย
6: ได้ตัว
3: รัฟเฟิลทิเก็ตหมดแล้ว
2: เป็นหมดแล้วไม่ได้ไม่ทันแล้ว
3: ใช่ไม่ทันแล้วตัวหมดแล้วใช่ใครซื้อไปก็โชคดีกันไปนะ
4: คะ
3: ขายต่ออ้าวนางงามใครยังมีลัฟเฟิลเหลือมาขายต่อคุณบุ๋มได้เลยนะคะเชื่อว่ามีอยู่ที่นางงามเยอะอยู่
5: เดี๋ยวขอขั้นตอนพี่เล็กขอบคุณแฟตบอยหน่อยค่ะ
6: ขอบคุณแฟตบอยที่ให้เด็กๆจากโรงเรียนไทย
5: ภาษาไทย
6: แล้วแล้วก็วัฒนธรรมไทยแสดงค่ะด้วยค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
6: ท
3: ุ
6: กว
3: ัน
6: เสาร์ 6:00 น. ค่ะ
5: address
6: ที่ไหน
5: 300
6: George Street
3: in the city
4: ก็เป็นการขอบคุณน้องเด็กๆน่ารักน้อง
3: ใช่
4: ไม่ก็แสดงความขอบคุณประทับใจ
3: ไม่แล้วเราก็สัมภาษณ์มาทุกรุ่นเนาะอ
4: ัน
3: นี้เจนที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เพราะว่าสวัสดีออสเตรเลียอยู่กับเรามากี่ปีแล้วอ่ะหลายปีมากแล้วอ่ะ
4: อันนี้
3: ก็ตั้งแต่รุ่นเล็กแล้วก็มาโตกันหมดแล้วอ่ะเห็นตั้งแต่ตัวเล็กแล้วก็โตเราจริงๆเราภูมิใจแล้วเราก็ดีใจมากที่ได้เห็นเด็กไทยที่เติบโตที่นี่ได้แบบว่ามีพัฒนาการหลายๆอย่างแล้วก็ยังไม่ลืมวัฒนธรรมไทย
4: เราก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของชุมชนไทย
3: ใช่ใช่
4: รุ่นเก่าๆที่พยายามปลูกฝังนะพี่ว่านะพยายามให้มีงานให้มีกิจกรรมแล้วก็หล่อหลอมเด็กตั้งแต่ตัวเล็กๆอ่ะจนปัจจุบันนี้เขาทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมได้แล้วในการโปรโมทว
3: ัฒนธรรมชิ้นแรก give back from
2: พี่บุ๋มนะครับ
4: สว
2: ั
4: สดีออสเตรเลีย
3: สวัสดีออสเตรเลีย
4: ตั้งแต่ตอนนี้เขาประกวดสัญชัยนั่นคือก็คือเหมือนที่ชุมชนช่วยกันเพราะว่าพอเด็กเขาได้รางวัลเขาก็
5: คิดถึง give back กระสุนใช่ไหม
4: หมายถึงว่าสปอนเซอร์ทุกท่านเขาก
5: ็
4: ทุกคนร่วมใจกันหมดเลย
3: ใช่
4: สุดท้ายก่อนเราจะจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆเจ้าอีกรอบได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะไปเลยค่ะครู
4: ใครก็ตาม
3: ครูไปเลยค่ะ
2: เริ่ม
3: TND Trading นะ
2: กันแล้ว
3: แล้วก็เชียงรายไทยนะคะ TJ Hair and Beauty นะคะ Eva Air นะคะขอบคุณคุณแพนด้านะคะ CNN นะคะ Audit Service นะคะ Happinet Hangout นะคะ Skin Confidence ค่ะ Hand Across the Water นะคะแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะที่ฉันตาไม่ค่อยดีค่ะอะไรคะ
5: Tangola ข้ามไปก่อนก็ได้ค่ะอันนี้มองไม่เห็นเหมือนกัน
3: อืม
2: พราะว่าผู้อะไรนะดู
3: กฟอร์ดู
5: ฮะอ๋อดูกู
3: ค่ะอ๋อดูกูฟาวเดชั่นนะคะแล้วก็ Tangola นะคะ The Very Go Grocer นะคะแล้วก็
4: ที่ Property
3: Matrix นะคะแล้วก็ Alrix นะคะ Expert นะคะ MLN Finance นะคะอันนี้อะไรคะครู
5: อันนี้ไม่ชอบค่ะ
3: ขอบคุณไทยออคิดค่ะขอบคุณวัดทั้ง
4: ชา
3: พุทธราสัชชัยโคมัดป่าใช่ค่ะแล้วก็ไทยเนรมิตนะคะ
4: สวัสดีไทยแลนด์แล้วค่ะ
3: สวัสดีออสเตรเลีย
2: ออสเตรเลียนะครับรายการที่เราฟังกันอยู่ตอนนี้นั่นเอง
3: Go online by อะไรนะคะ NJ iGem นะคะแล้วก็ Alocas นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
4: ส่วนไดมอนด์นะคะก็มีสถานทูตไทยนะคะประจำ
2: ใ
3: ช่แคนเบรานะคะ
2: ไทยนะครับผม
3: ค่ะอันนี้ของแค่อันนี้เชียงรายไทยใช่
4: เชียงรายไทยบีฟสลัดที่ลิสต์มาอันดับหนึ่งเลยค่ะ Skin Confidence
3: บีฟสลัดเชียงรายไทย
4: ค่ะคุณแพนด้านะคะนายอย่าลืมถ่ายรูปแล้วแท็กหาคุณแพนด้านะคะ Happiness Hangout แล้วก็ Eva Air อันนี้นะคะก็เป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ที่ทำให้งานเกิดขึ้นแต่ที่แน่ๆคนที่อยู่ทำให้งานนี้เกิดขึ้นเยอะที่สุดก็คือเนี่ยค่ะคณะกรรมการเรานี้นะคะ
3: ใช่ขอบคุณทุกคนนะคะเราจะได้ทำงานที่มีคุณภาพนะคะให้คนไทยทุกปีนะคะปีหน้ามาดูกันว่าจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมตาลอยแล้วไม่ได้นอนคุยโทรศัพท์ทั้งคืนเลยขอบคุณ TAQ ที่โทรหา24ชั่วโมงนะ
4: หายใจทางเหลือขอบคุณทุกท่านเลยที่ให้เวลากับสวัสดี
3: ใช่ใช่ใกล้จะหมดแล้ว
2: มากในรายการน
4: ี้ต้อง3ชั่วโมงนะคะ
2: ใช่ครับ
3: หายหมดเลยใช่เด็กๆหมดพลังแล้ว
4: รวมตัวกันค่ะ
2: รวมตัวกันอยู่ข้างหลังพาเนลของผมตอนนี้ลงไปอยู่ที่พื้นกันหมดแล้วคร
4: ับ
2: ผม
4: เด็กๆมารับของรางวัลด้วยค่ะ
3: ค่ะเชิญค่ะเด็กๆค่ะมีของรางวัลค่ะ
1: รับของรางวัลด้านหน้าค่ะ
3: ทำดีต้องได้รางวัลนะคะ
4: เราลาไปทางวิทยุได้ไหมคะ
2: ทางวิทยุเดี๋ยวเราขอลากันไปเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพฤหัสหน้าตอน 6:00 นถึง 1:00 นนะครับที่ Radio 4EB มีอะไรเอ่ย
4: Miss Brisbane คนล่าสุด
2: นะได้มาออกรายการ
4: ไว้ก่อน
2: ว่าจะเป็นใครนะครับโอเคครับเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ตัดภาพไปที่เพลงแล้วก็ทาง Facebook นะครับเรายังอยู่กันต่อทาง Facebook อีกสักนิดนึงก่อนที่เราจะกลับไปนะครับแต่ยังไงก็คือพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ